0: ดาดูสูบจากกะลาหังกะลาหังกะลาหนวยงดาดิจักสิงประดาเธอกะลาดิจ้อเนเนเจนัง
1: นิกิตันอุตันเวนตันนิกิkene
0: apa
1: ruangan riki kedek bangunan niko nak di tengah niko metamen cokor ide kok kalau nanya
0: dong di tengah.